ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ2เพลงแรกของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้สำหรับวันเสาร์นี้นะครับเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ก็เป็นเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่เกาะถ้ำนะครับขอบคุณไปยังพี่ที่อยู่ทางเกาะถ้ำส่งเพลงเข้ามา3พจน์อ่านเพลงนะครับก็คือเพลงลูกทุ่งแบบฉบับของลูกทุ่งแท้ๆของครูสุรพลสมบัติเจริญนั่นก็คือลืมไม่ลงและก็ไหนว่าไม่ลืมยังติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงครับคุณจะฟังเป็นลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ดีหรือว่าจะเป็นเพลงไทยสากลของทูลทองใจรังรักในจินตนาการนะครับก็เป็นสายแรกเข้ามาในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับสำหรับวันเสาร์ตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง1ทุ่มนั่นก็คือลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ยังส่งเพลงลูกกรุงเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคุณฟังฟังกันอยู่ที่เกาะยอและก็สายที่3ก็เป็นลูกทุ่งเก่าเราชอบเหมือนเดิมจากหมู่3สติงหม้อรู้หลักการเป็นลูกทุ่งกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในรายการที่เรียกว่าเป็นรวมรสชาติทั้งลูกทุ่งลูกกรุงสตริงหรือว่าจะเป็นเพลงของสุนทราภรณ์นั่นนะมีคนเล็งกันมาแล้วสำหรับสุนทราภรณ์นั้นก็จังหวะรำวงไม่เป็นไรครับคุณขอมาเราจัดให้จัดไปกันในเย็นย่ำยามสนธยาวันเสาร์ที่18เพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวกันนะครับบางพื้นที่แต่ฟังเพลงกันไปคุยกันไปตั้งแต่17นาฬิกา5โมงนะฮะต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คืออู่รถยนต์สมหมายคาสวิตบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์เป็นผู้สนับสนุนรายการพร้อมทั้งโรงไม้พนาพันธ์เยื้อค่ายรามกำแหงสงขลาและก็แนะนำครับสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการอยู่ที่อำเภอสิงหนครนะครับก็ขอขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันด้วยพร้อมทั้งฟังเพลงกันต่อไปดีกว่านะครับรังรักในจินตนาการของนักร้องที่จะฟังกันได้ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ฟังกันได้ทั้ง2คอนั่นแหละนะคอลูกทุ่งก็ชอบลูกกรุงก็ได้ไทยสากลก็ไปเลาะส่วนเพลงที่ฟังผ่านกันไปนั้นก็แน่นอนครับหรือไม่ลงหรือในว่าไม่ลืมนั่นก็เป็นเพลงที อยู่ในยุคแรกๆนะครับผ่องศรีกำลังเบิกบานกันอยู่ในวงดนตรีของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับอาจารย์สำเนียงม่วงทองร่วมกันประพันธ์เพลงลืมไม่ลงให้ครูสุรพลเป็นคนสุพรรณเช่นเดียวกันเอาละครับมาฟังรังรักในจินตนาการนะครับบันทึกเสียงครั้งแรกปีพุทธศักราช2503ซึ่งครูไพบูลย์บุตรขันนะครับบรมกวีคีตลูกทุ่งไทยก็เขียนเพลงนี้จากชีวิตจริงของตนเองนะครับอยากจะมีบ้านอยู่ริมแม่น้ำนะฮะและก็ติดห้องติดม่านสีชมพูห้องน้อยห้องนอนหลังน้อยบ้านหลังน้อยอยู่ริมหน้าต่างก็คือสุมลัดดาอยู่มีน้ำเจ้าพระยานะความฝันก็เป็นจริงนะครับเพลงนี้ซึ่งก็ชื่อว่ารังรักในจินตนาการนะแต่ตอนที่ครูเขียนนั้นเป็นบ้านจัดสรรย่านวิภาวดีครับต่อมาเมื่อประสบความสำเร็จจากภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งครูไปบุญบุตรขันก็เลยมาสร้างริมฝั่งเจ้าพระยานะบ้านทาสีฟ้าปัจจุบันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ที่ประดิษฐานใช่ไหมเป็นที่แสดงประวัติผลงานเพลงอมตะนะข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของครูท่านก็อยู่ที่บ้านหลังนี้แหละอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนี่ที่บ้านท้องคุ้งเชียงรากใหญ่นะโดยมีหลานชายนะครับก็คือสุริยาฟ้าปทุมดูแลใครผ่านไปผ่านมาก็แวะไปดูนะครับที่บ้านท้องคุ้งจังหวัดปทุมธานีนะครับเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกพิพิธภัณฑ์บรมครูไพบูลย์บุตรขันนะครับมาฟังเพลงที่ทูลทองใจครับร้องได้ไพเราะสนอสดจริงๆครับจากวิวบนคนเกาะถ้ำนะครับอยู่ที่เกาะถ้ำเขาลูกช้างสิงห์ที่สงขลา

0: มันเป็นเพลงยุคแรกๆของนักร้องที่มีเสน่ห์ในด้านของน้ำเสียงนะครับนั่นคือคุณธานินทร์อินทรเทพแล้วก็เป็นคำถามว่าทำไมน้องธานินทร์อินทรเทพถึงพลาดศิลปินแห่งชาติกันหลายครั้งหลายคราก็คงจะเป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับแต่เพลงนี้เป็นเพลงยุคแรกๆที่ครูพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์ให้ผู้หญิงที่สวยอย่างคุณนี่ทำบุญด้วยอะไรสุดท้ายก็ได้คำตอบนะครับวรรณสุขภละและปฏิภาณก็เป็นบุญที่4ประการนะอายุวรรณสุขภละปฏิภาณนี่เราท่องกันตั้งแต่เรียนมัธยมประถมกันแล้วนั่นก็เป็นเพลงที่ครูพยงมุกดานะครับยุคแรกๆนั้นมีเพลงรับรางวัลกันด้วยนะครับสำหรับธานินทร์อินทรเทพที่มีเพลงช้าๆซึ้งๆประมาณ2510ต้นๆ นะฮะส่วนที่โด่งดังเป็นพลุอีกก็คงจะ2520ต้นๆเช่นเดียวกันกับเพลงของอาจารย์ทวีพงษ์มณีนินนั่นก็ทำให้ท่านอินทรเทพก็เป็นดาวข้างฟ้าถึงปัจจุบันนี้นะจากการเกาะยอนะครับขอ2เพลงลูกทุ่ง2เพลงลูกกรุงฟัง2เพลงลูกกรุงกันแล้วนะครับศาลาหัวใจก็เป็นเพลงของครูประดิษฐ์อุตตมังแห่งวงดนตรีพยงมุกดานะครับเป็นโฆษกแล้วก็เป็นนักประพันธ์ด้วยนะครับเป็นเพลงลูกกรุงคลาสสิกยุคแรกๆเช่นเดียวกันนะครับสำหรับศาลาหัวใจศาลาพักใจก็เป็นเพลงแก้นะครับเพลงศาลาหัวใจเพลงนี้จูชีพเพชรมณีนะครับคุณอาจูชีพก็เคยเป็นเพลงนำเสนอรายการศาลาพักใจอยู่สทร6สงขลาเนาะคงจะจำกันได้นะครับคนมีอายุ50อัพขึ้นไปนั่นนะก่อนนำมาเล่าสู่กันฟังในด้านของประวัตินักร้องครูเพลงนะเราก็มีกันเป็นประจำสำหรับวันพิเศษสำหรับวันเสาร์เราขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้หรือจะส่งเพลงไทยลูกกรุงไทยสากลแบบทูลทองใจก็ยังได้สมัยนั้นยังไม่ได้แบ่งเป็นลูกทุ่งลูกกรุงนะครับสตริงก็ย่อมไหวนะก็ว่ากันไปนะครับในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้เดี๋ยวจะมาฟังสอนเพชรสอนสุพรรณและก็ชายเมืองสิงห์นะครับลูกทุ่งแท้ๆนะที่เกาะยอรอฟังเพลงค้างกันอยู่ตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการที่จะเข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงแรกของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้กันนะครับในวันหยุดสบายสบายกันนะครับขอบคุณไปยังสมหมายคาสวิตอยู่บางด่านสงขลานะครับในด้านของหานบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับทุกชนิดกันเลยทีเดียวหรือว่าจะเป็นทางด้านของช่วงล่างที่มีปัญหานะครับไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาเน้นช่วงล่างกันไปพิเศษครับซ่อมได้สบายมากการันตีกันด้วยงานฝีมือของช่างชำนาญสำหรับสมหมายคาสวิตปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้0624565556ตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านสมหมายคาสวิตกับพันธมิตรก็คือลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครับสำหรับร้านลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องเสกกลองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพรถยนต์ก็มีกันหลากหลายยี่ห้อนะครับลูกยางอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา081-357-4245ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับหัวใจของความปลอดภัยคือปลอดภัยไว้ก่อนเซฟตี้เฟิร์สก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันต่อนะครับจากก็ยอมาฟังแบบฉบับของลูกทุ่งแท้ๆกันบ้างนะแล้วก็คุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่หมู่3สติงมอหลวงกล่อมก็ขอเพลงของสายันสัญญากันมาครับเขาหลักมาฟังลุงเพชรใช่ไหมอ๋อสอนเพชรสอนสุพรรณยิกแก้มหยอกและก็เพลงทำนองเพลงมาย่องนะจังหวะมาย่องนี่ไม่ค่อยมีหรอกนอกจากว่าครูเพลงหรือว่าผู้ที่ประพันธ์นักร้องอย่างอาจารย์ชัยเมืองสิงห์สมเสียนพานทองนะครับมีเพ
1: ลงพันทางที่เดียวผสมผสานกับเพลงไทยเดิมเพลงสัตว์ไทยสากลตรงนี้มากลายเป็นราชาเพลงพันทางฟังเพลงแรกกันก่อนครับจ้าเอจากการก่อยอส่งเข้ามาครับชายเมืองสิงห์เป็นผู้ขับร้อง

ดูใครจะเสียสละเท่ากับชายคนนี้เสียแล้วนะครับสำหรับเพลงของสายันสัญญาอย่าลืมตัวแม่จับอภัยน้องมีท้องกลับมาก็รับรองเป็นสามีนะหายากจริงๆนะสมัยนี้ยิ่งไปกันใหญ่เป็นบทเพลงที่ครูเพลงคู่ใจนะของสายันสัญญาก็คืออาจารย์นพนันท์ขวัญประภาคนทุ่งว่าจังหวัดสตูลนะครับเป็นผู้ประพันธ์ให้สมัยท่านใช้ชื่อว่าเดือนรุ่งเมืองสตูลก็เป็นนักร้องครูเพลงประจำมโนลากันก่อนนะครับสัมพันธ์เรทมินนะฮะอยู่กันที่ทุ่งว่าสตูลนั่นแหละมาร่วมงานกับโปรตีจีระบุตรกันก่อนแล้วก็มาตั้งชื่อว่าเดินรุ่งเมืองสตูลกับวงจีระบุตรนะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนักร้องดังมากมายโดยเฉพาะสายันสัญญารักเธอเท่าฟ้าพลัดคู่ใช่ไหมอ๋อเขาเขียนเพลงสายันสัญญาเพราะฉันโง่สิสาวยโสธรรักตกกระป๋องในนามเดินรุ่งเมืองสตูลแล้วก็อีกหลายผลงานเพลงทีเดียวนะครับนะก็เรียกว่านำมาเล่าสู่กันฟังที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะครับจากคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่อำเภอสิงหนครฟังจบกันไปแล้วนะครับรอบมองสายสัญญาเอาละครับยอดรักก็คงจะรอไว้ก่อนนะครับแต่มาฟังเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังทางบ่อยางสงขลาส่งเพลงลูกกรุงเข้ามาอีก4ผลงานเพลงในรายการนี้เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆจาก VR Radio ในรายการที่เรียกว่ามารวมรถรวมยอดเด็ดเพราะว่าได้ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงไทยสากลจะเป็นเพลงสตริงเก่าเพื่อชีวิตก็มีเช่นเดียวกันนะครับวันเสาร์นั้นเราก็พิเศษให้กับคุณฟังกันนะครับได้รับการสนับสนุนจากรถยนต์สมัยคาสวิทนะครับบริการซ่อมเครื่องยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ก็อยู่ละแวกเดียวกับสมัยคาสวิทก็คือบางด่านสงขลาแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์หินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250 0743143577นะครับก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกับทางรีสอร์ทจังหวัดสตูลนะครับเปิดบริการกันอยู่ที่หมู่3ขอไปครับหมู่5สติงหม้อนะครับนั่นคือสุธาชาเล่รีสอร์ทอยู่กันใกล้ๆกับ4แยกศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรขวามือครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสุธาชาเล่รีสอร์ทสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนนะไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าหรือว่าเรือน้ำมันผู้เดินทางผ่านมาที่สิงห์นครนะครับมีกิจธุระจะมาพักค้างคืนบริเวณนี้แนะนำครับสุธาชาเล่รีสอร์ทสบายสบายกับบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นธรรมชาตินะครับให้ความเป็นส่วนตัวสูงเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานตู้เย็นก็ไม่เอี่ยมเฟอร์นิเจอร์เช่นเดียวกันนะครับเอี่ยมองทุกห้องสำหรับสุธาชาเล่รีสอร์ทอยู่กันที่อำเภอสิงหนครนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883958702นะครับบริการตลอด24ชั่วโมงสุธาชาเล่รีสอร์ทเอาละครับมาฟังเพลงตามคำขอของซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลางอเพราะรักซึ่งก็เป็นเพลงที่ท่านินเทพขับร้องตามคำประพันธ์ของครูพยงมุกดานะครับประมาณ2510กว่านะฮะเพลงนี้ในยุคแรกๆนั้นทิวสุโขทัยซึ่งก็เป็นเพื่อนรักของชินกรไกรลาศนะครับเป็นลูกศิษย์ของครูพยงมุกดานี่ร้องไว้ก่อนแต่ไม่ได้ความนิยมเพราะน้ำเสียงนุ่มนวลแต่ท่านินเทพก็กลับมาขับร้องโด่งดังกันมากนะครับสำหรับเพลงที่ครูพยมมุกดาศิลปินแห่งชาติได้ประพันธ์กันไว้ในจังหวะโจโจนะมาฟังเป็นเพลงแรกกันก่อนจากซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลาพร้อมกับเพลงลูกกรุงอีก3เพลงเป็นเพลงอะไรฟัง

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ก็จัดให้คุณสนควรดินกันเป็นพิเศษนะครับสำหรับของแท้คือเธอของดอนสอนระเบียบนักร้องวงดนตรี PM5 ในยุคสตริงกำลังคลองเมืองกันในยุคนั้นนะฮะและก็เพลงส่วนเกินได้ฟังเป็นเพลงแรกในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ในชั่วโมงที่2นกเอี้ยงจ๋าก็รอจ๋าจ๋ากันอยู่ครับธนงศักดิ์ภักดีเทวาตามคำขอของคุณสนควรดินนะครับบ้านอยู่พัทลุงฟังทาง FM วิทยาเรดิโอ 88.5 กันเป็นประจำก็ขอขอบคุณในด้านของมิตรรักนักฟังเพลงเก่าในช่วงวันเสาร์นี้เรามีทั้งลูกทุ่งลูกกรุงสตริงหรือว่าจะเป็นเพลงไทยสากลส่วนลูกทุ่งก็ขอเข้ามาอีก4เพลงครับแจ่มเหลือเกินโดยครูสุรพลสภาเจริญนะครับผู้ขอก็คือทางด้านของทีมงานบ้านบ่อเตยซึ่งก็ยังมีรำเกี้ยวสาวสายันสัญญาอีก2ผลงานเพลงก็ว่ากันไปตามเขาเรียกว่ารายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้นะครับในวันเสาร์นี้ฟังกันในช่วง5โมงจนถึง1ทุ่มเป็นประจำนะครับได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอลัยยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์พร้อมทั้งสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการกันอยู่ที่อำเภอสิงหนครนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมิตรรักนักฟังเพลงเก่าจะโทรเข้ามาขอเพลงก็ยังพอมีเวลาอยู่บ้างนะครับโทรมาที่0843002556 0943563991นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในด้านของเพลงที่รอฟังกันอยู่นั้นนะครับส่วนเกินนั้นก็เป็นผลงานที่สวงสันติเป็นผู้ขับร้องกันนะครับดาวใจไพจิตนี่สวงสันติเป็นผู้ประพันธ์นะครับดาวใจไพจิตนะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ทำให้เพลงนี้โด่งดังนะฮะประมาณ2500เท่าไหร่ล่ะครับ2524-25นะฮะสำหรับเพลงที่เรียกว่าโด่งดังแบบขอลูกทุ่งกระชอกพระสวงสันติท่านก็เป็นผู้ที่เขียนเพลงได้ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะสตริงท่านสวงสันติก็เขียนได้นะครับส่วนเพลงส่วนเกินใช้ชื่อว่าจำนงเป็นสุขก็ชื่อเดิมของอาจารย์สวงสันติแห่งวงจุฬารัตน์นั่นเองนะครับทำนองเพลงสร้อยสนตัดสองชั้นนะก็ของแท้คือเธอของดอนสอนระเบียบเช่นเดียวกันนะครับเป็นผู้ประเป็นผู้ขับร้องผู้ประพันธ์อาจารย์สวงสันติก็ใส่ระนาดระนาดไฟฟ้าเข้าไปด้วยนะครับมีความเป็นนักแต่งเพลงได้ทั้งแนวลูกทุ่งลูกกรุงน้ำมันแพงเพลงยุคแรกๆนะครับส่วนเพลงลูกกรุงที่ไพเราะสาวตจวของภัยจิตอักษรณรงค์ก็เป็นผู้นานของสวงสันติสวยในซอยของโรเยนสไปรลูกสาวกำนันรักสิบร้อยต้องรอสิบโมงดังมากมายทีเดียวนะครับ2500ต้น23-22ทวงนั้นนะฮะซึ่งก็เรียกว่าดาวใจพิจิตรก็มาได้รับความนิยมในแบบฉบับของลูกทุ่งด้วยนะครับสำหรับทางด้านของภรรยาของผู้พิพากษาปรีดีสุจริตกุลนะครับตอนนั้นท่านก็เขียนเพลงน้ำตาดาราอยู่ด้วยนะฮะโดยดาวใจพิจิตรภรรยานี่เป็นผู้ขับร้องนะครับท่านผู้พิพากษานี่เรียกว่ามีความสามารถแต่งเพลงจนได้รับแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน4รางวัล นะครับท่านปรีดีสุจริตคุณนะฮะโดนฆาตกรรมโดนยิงกันในคดีโกลนในคดีผู้ใหญ่โสพลในยุคนั้นนะครับก็คงจะได้ทราบข่าวกันแล้วล่ะการตายของผู้พิพากษานั้นก็เรียกว่าเป็นข่าวดังกันอยู่นะย้อนรอยคดีดังนะครับก็ละเอียดก็คุณควังคงจะทราบกันบ้างนะส่วนทางด้านสวงสันติเองก็มีเพลงที่เขียนให้พนมนพพรกับร้องหนุนขอนตั้งแขนสุขีเถิดที่รักเขาแห่งเป็นผงรุจบจำปาทองจองไว้ก่อนเมนรมิตรนะครับแล้วก็ยังมีความสาวไม่สำคัญวินัยพันธุลักษณ์ก็เป็นเพลงที่สวงสันติเขียนให้เช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่านำมาเล่าสู่กันฟังนะฮะนกเอี้ยงจ๋าของธนงศักดิ์ภักดีเทวานั้นก็เป็นผ
ผลงานของครูเพลงที่ลูกกรุงโดยเฉพาะนะครับก็อาจารย์ธนิตธนโกเศษนะครับเป็นเพลงที่อยู่คณะสามศักดิ์หนึ่งในคณะสามศักดิ์ก็คือธนงศักดิ์ภักดีเทวานะฮะนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ขับร้องนะสามศักดิ์มีศักดินบุญญาฤทธิ์ธนงศักดิ์ภักดีเทวาแล้วก็อีกศักดิ์หนึ่งก็แอนวิสเมืองไทยแอนวิสเมืองไทยนะครับตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะฮะสำหรับทางด้านธนงศักดิ์นั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับและก็เพลงนี้เป็นเพลงที่น่าฟังอีกเพลงหนึ่งนะครับสำหรับเพลงนกเอียงจ๋าแล้วก็มาฟังเพลงลูกทุ่งแท้ๆของครูสุรพลนะครับตามคำขอของที่มานบ้านบ่อเตยขอบคุณไปยังคุณฟังที่อยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75

เราเป็นผลงานการประพันธ์ของคนบ้านเดียวกับสายันสัญญานั่นแหละก็คืออาจารย์รุ่งท่านตะวันนะครับผู้ที่เขียนเพลงให้สายันสัญญาครับร้องกันหลายผลงานเพลงนั่นก็คือคนชื่อเดือนและก็ยังมีแต่งเพลงในรายการในภาพยนตร์เรื่องนักร้องนักเลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับอาจารย์รุ่งท่านตะวันนะก็โดยเฉพาะเพลงที่โชคชัยโชคอนันต์ครับร้องลงเสียงนางได้รับรางวัลกันด้วยนะครับอาจารย์รุ่งทานตะวันนั้นก็ปากหลักที่สุพรรณบุรีนะครับเพลงนี้ก็ตามคำขอของทีมงานบ้านบ่อเตยนะซึ่งยังติดค้างเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญกันอีก2ผลงานเพลงนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งFM VR Radio ในช่วงวันเสาร์เรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงสบายสบายอารมณ์ดีกันไปจนถึง 19:00 น 1 ทุ่มโดยประมาณนะครับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2เดินทางเข้ามาครึ่งชั่วโมงกันแล้วล่ะสำหรับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการในครึ่งชั่วโมงที่2นั้นแน่นอนครับมาจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาการบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างของรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายผ่านหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดไว้วางใจอู่รถยนต์สมัยคาเซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากด้วยนะครับปัญหาเครื่องยนต์นี้ปรึกษาสอบถามกันทางโทรศัพท์ได้เลยครับ0624565556นั่นคือสมัยคาเซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลากับทางด้านของรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ซึ่งจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีครับอะไหล่รถยนต์ต่างๆมีกันมากมายทีเดียวสำหรับร้านขายอะไหล่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์อยู่ละแวกเดียวกับทางด้านของสมัยคาเซอร์วิสบางด่านสงขลานะครับโดยทางร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นั้นก็รับสั่งอะไหล่ผ่านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์กันด้วยนะครับก็อยู่กันที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ขอขอบคุณมายังสุธาชาเล่รีสอร์ทนะครับเปิดบริการกันอยู่ที่อำเภอสิงหนครอยู่บริเวณแยก4แยกศาลาพร้อมนะครับจาก4แยกศาลาพร้อมตรงไปวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรขวามือก็จะพบกับสุธาชาเล่รีสอร์ทอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะมีทั้งต้นตาลนกร้องให้ความเป็นส่วนตัวนะครับอย่างยิ่งทีเดียวบริการ24ชั่วโมงด้วยสุธาชาเล่รีสอร์ทเครื่องปรับอากาศใหม่เอี่ยมเย็นช่ำพร้อมทั้งทางด้านของตู้เย็นในห้องก็ใหม่เอี่ยมเหมือนกับโต๊ะตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์ใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นก็ให้ความบริการกันด้วยกาแฟฟรีทุกห้องนะครับสำหรับสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่อยู่ที่สติงมอโทรศัพท์0883958702สำรองจองห้องพักกันได้นะครับขอบคุณไปยังทีมงานบ้านบ่อเตยนะครับฟังกันผ่านกันไป2เพลงยังอีก2ผลงานเพลงนะครับเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับแจ่มเหลือเกินรำเกี้ยวสาวบอกว่ามอบให้กับมิตรรักนักฟังเพลงเก่าทุกสายทุกเสียงเรียบเรียงมาอย่างพี่น้องชาวท่าเสาน้องแจ้น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องเบาเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนวมินนะที่วิ่งเหลืองยาวก็ระมัดระวังนะครับฝนก็ทำทัดมาแล้วตกกันแล้วนะครับสำหรับรายการเพลงเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ก็ขอขอบคุณไปยังทีมงานบ้านบ่อเตยเช่นเดียวกัน

ไม่รักไม่ว่าของยอดรักสลักใจของลูกทุ่งขวัญใจมหาชนฟังผ่านกันไปนะครับฉบับก็จะต้องเป็นของตนงศักดิ์ภักดีเทวาซึ่งเป็นเพลงทำนองเพลงไทยเดิมนะครับฟังกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ในเพลงดีๆที่คุณฟังรับฟังกันอยู่ทาง FM VR Radio 88.75ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางนาสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พระนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับสำหรับสินค้าของโรงไม้พระนาพันธ์มันมีกันมากมายนะครับวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีสั่งกันได้บริการถึงที่074311725074314357นะครับมาสิงห์นครพักผ่อนสบายๆกับรีสอร์ทที่เรียกว่ามีใกล้ชิดกับธรรมชาติมากนั่นคือสุธาชาเล่รีสอร์ทนะครับเปิดบริการกันอยู่ที่สะทิ้งหม้อสิงห์นครสงขลานะครับประมาณ300เมตรจาก4แยกพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรนะครับสุธาชาเล่รีสอร์ทมีเครื่องปรับอากาศพร้อมนะครับใหม่เอี่ยมเฟอร์นิเจอร์ในห้องก็ใหม่เอี่ยมนะครับสำหรับสุธาชาเล่รีสอร์ทบริการเป็นการเองครับเปิดบริการ24ชั่วโมงฟรีกาแฟพร้อมตู้เย็นใหม่เอี่ยมนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นก็ใหม่เอี่ยมเช่นเดียวกันนะครับมีส่วนมีความเป็นส่วนตัวสูงทีเดียวที่สุธาชาเล่รีสอร์ทนะครับก็บรรยากาศก็เต็มไปด้วยธรรมชาตินะด้วยวิวธรรมชาติพร้อมทั้งบริการกันด้วยมิตรภาพนะครับสำรองจองห้องพักได้ที่สุธาชาเล่รีสอร์ท0883958702ก็มาฟังเพลงของยอดรักสลักใจอีกหนึ่งเพลงครับหลังจากฟังสายันสัญญาไปแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อาจารย์ประจวบวงวิชาศิลปินชาจังหวัดชุมพรเป็นผู้ประพันธ์ให้ยอดรักสลักใจขับร้องนะครับซึ่งก็อาจารย์ประจวบเองก็มีเพลงหลายเพลงนะครับที่เป็นเพลงให้ทางโรมศรีธรรมราชขับร้องด้วยเช่นเดียวกันนะก็เรียกว่าเป็นบรมครูของวงการเมืองไอ้วงการเพลงปากใต้บ้านเรานะครับชาวจังหวัดชุมพรเป็นพ่อของเจี๊ยบเบญจพรเอาละมาฟังเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มชุม

0: าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเลขคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725